0: 妈弄来可能不落了吧？
1: 嗯，落的。
0: 妈妈弄的来滚的滚的可能没，真的是该给你安说的，阿都来的给你了。
1: 阿都不落，哎，给伊家产那腿比些，米腿米很不会很比哟，那得一个吧。Awa anatahan biganu hai na kwayram libane.
0: Adu kata hai bro mama.
1: Hmm? Atay shu, yam na hai da.
0: Mama.
1: How?
0: Lai da hai jaba se, apam ba kuting loy na pi bro.
1: Hmm. Lai da bu tamway seng na hai jaba badi, bum na mak loy na pi hai.
0: Adu di, ay su hayang dagi, lai kurum bayar ni.
1: Isa toy bidi, yaw dra su yai da. Mama na kwayram li se, jap mane.Ado, icabu lay dekari hai ning balai ke?
0: Amalai?
1: Amalai ya. Mama na hai bade yau daba.
0: What?
1: Kari no, hayune hayune. Hai yang degi nang na hai ning libado, ima hai ge ba, hai ro.
0: Ado bro, papa do, aigi nak ta soi dengan dana yohan bira o hai de ba.
1: Icabu, papa yam na uning bro.
0: Uning eh.Mama, ai na lai da hajara di papa do, soi da na lakani ko.
1: Lakani. Se se, isa di maramok pini. Lao lao, lai paru ra si lao.
0: Mama,
1: how?
0: Ima na bijang kon bi do, nukti gi moi papa na isku na dom tin bi rai, lao ba su lai. Jang kon bi ki da na te, atai papa maya amama su lai.
1: Isa toy bibu su, pupu na nung tigi tinbiri do di.
0: Pupu di ahano rasi di. Zay su paira ga tap na doon chat li. Nahan su iskun han minarag pada. Angang ucha daw na tusili ba.
1: Ato di, pupu do bu shok bro.
0: Shok pa bu di shok ke da. Mama, pupu do. Mama halak ba yang kui na ngayram ba ne. Ato ga lai kurumba matam yaw re na adum chat kare.Kari gi thing lai no mama, karanga na lak piya dro.
1: Mama do, nga si di ne pot sit ta ba. Adu gi loi shin na ba tau ringay da, thang do kri ni.
0: Mama, nang nung ti gi ka pi se ka gino.
1: Sa tui bi.
0: Kai thang ka bi sing se, loi na kap na bro.
1: Se, lai rik tum paru ra si lao. Mama su ne, sak thong lu ra ke.
0: Hayo ba mama.
1: Kari hayo hai ba no.
0: Nang na ka pi se ka gino ba.
1: Skop di hai bani.
0: Mama, nang ya wara bo.
1: Tui bia, ya de. Nang mama da wang yam na hang lalu ba. Mama, icha ki pao kumpi ba gam de.
0: Se mama, kap kano. Ay wang lalu ba, ay larik para ge ba.
2: 那是媳妇，不输一些是得道理些。那啥呀，有安安不得个有来呢？不嘛，不打的是包，路把张棍可得有来不是？干嘛都对侬没道理是不？哎不，不是一行行的，该侬到底啥人可得道理些？嘛你都不，可大的侬是的无的呢？妈拉的，不是俺还养哈了么个？但那么的杂路个不？可大的侬个心里乌的密码的不？哎，阿的那拉么呀的怕米是不？么你那转呢？妈你的，哎，
3: 嗨，么你呀，么你，么你呀，还养我嘿，说的你呢？老呢是当的老一米能不？是的老哦。
2: ไอ้เถียนสิเดเนี่ยมามาไงเลยอะคุยไม่เอางี้มาเตียงปังบีริสิ
4: อินเนี่ยอินเนี่ยไอ้บุกโคบุนัตรอ
2: โหอินเนี่ย
4: กะรีเลระกี้อินเนี่ย
2: สิอินเนี่ยสินางอนตะไกนอนตะไห้เกตอบะเนมี
4: ไห้โ
2: ออินเนี่ยสิตันลำตะจารุขิเก
4: โ
2: อนางเนี่ยอินเนี่ยกิโปเสงากตะซังกะมุไอ้มาไกนอยมีมะเนี่ยนางน่ะไปริบะมะยอมตะบ
4: อสิตันเนี่ย
2: ตันเนี่ย
4: สิวน่ะจารุ
2: เนี่ยอ่ะสิยายเนี่ยอ่ะสิอีเนี่ยก็กระซามินน่ะสิสิ ก็ได้นะพี่โร
4: อ
2: ินเนี่ยล่ามันลอยดำเนมี
4: ไอ้ดีอะไรนี่อินเนี่ยล้วนจะพี่โรฮัลโหลว่าสู้ยาวรีบเนี่ยอินเน
2: ี่ยโอ้ยเด้นั่งดีงั้นสายนะโฮเทลมาม่าเสียงบางีซาร์มันนี
4: ่ซาครีเอ็งวันนี้เนี่ยอาตะกี้นุ่มพี่สินะอินเนี่ยเอ็งวันตะกี้ตั้งแล้วก็จ้าไปสิเดี๋ยงักในเองนี่สิเอ็งวันนี้เนี
2: ่ยโอ้ยเนี่ยมาจริงก็จะสุกัดแต่หน้าตาวรีเจ้าเอ็งวันนี้อีสามันยี่มองข้างเดบไอ้ตาวรีนี่การีมตะขลุ่นเสียอีสามสิที
4: มวยเนี่ยขลีบว่าขลเสจุ่มมาบันนี่เนี
2: ่ยไอ้มาการีเกียง
4: ไอ้ดีอังเอาบุอุริสิที
2: นั่งอินาซัมนักวยาสร้างบัสิตาเนี่ยกักทัลลาดีพาดเอาบะนั่งสิสูเนี่ยซัมกวยสิตากักทัลลูหายบดีมายาดเรดอนั่งเนี่ยนูมาคุยแม่นั่นเนี่ยพาดูนักโกกดีช่วยดรามนี่ให้จีนี
4: ่นี่มิตรตะกิดีไอสูอินเอคอยนักอุบัสบังพังละร้อย
2: ฮะ
4: อะดูอินเนี่ยตั้มพานังสีลักดิสิบุกการีกินมาบูลาโรยไฮรัมบรอยเนี่ย
2: ไฮรัมเดียดะไอชูงอสายเด็กขลามีนี่มาซากังงามดราจัลลาพอนตาวดูน่ะหังกระดับชูเนี่ยก็เทียนพันบีสิงสิกิมานุ่งเดะไอคุยขรัตมังไงเรดอพอนไปดริเช
4: อดูอามามไปนับยาดรอยเนี่ย
2: นั่งเลยวิเกรอพากีตาวนี่ดะอินเฮดีพอนตาวบชูไฮรอยดะอดูกันเนี่ยตั้มพาชูพอนไปโอไฮบยาโรยดะอีบุงโ
4: อการีกียาโรยดูเนี่ย
2: เช่ฮู้จีการยิมีสิงเช่ยามนับพัตรเรดายบุงอปวนไล่พันทบะไล่บะลอยระกัดสักขี้เกดีหายเดดันนันเนี่ยกะเรียมนับบะกะลักนับบะกะนุปากะยามาสุไลรีปอนีอสตัมพาเดเนี่ยมาสิงขังเดร์พอนนัมเบอร์พี่อยู่หายรีบะ
4: อ
2: ะดูนันเนี่ยมาพอนไปอยู่หายบะยาดรีนี่เนี่ยบุงอหายสุหายบะนี่อะมันเนี่ยอะตัมพากิมาสักมาเต้าสิเดเนี่ยก็น่าดีนุปานับุลังนันนิงอยด้วยโนมันเนี่ยตั้มพาสีพัจจัดระเนี่ย
4: พัจจัยนิงสูพัจจัยขังเดดอินเน
2: ี่ยใช่ใครโนนังบัวงาสีสีว่าขลุ่ยอิงนุ่งนุ่งไอตันนะอุ้ยหักสังงามดราบไรบะ
4: แต่สุดท้ายเดดอินเน
2: ี่ยไงโคอินเดียแค่ยอมหังเกงารังนุ่มิดางไวรัมTraffic police na nangon da phuri do kai gi no ha
4: khang de de ne moi ge ma thau tau jare ni phus no de ne
2: ai
4: su karim da khan bi de ai khoi se mi gi ngang pham sei pham phu pham oi ru ro hai na lai ne mi rak si da thar pa ja ni de
2: na te adu bu nang na kari tau ru ba gi no ai ba ai khoi di kai am nu ngai khid ra ge do moi na phu ba du da nang naIngraji kaka loli dana. Hey, aduna kari hairi noiba.
4: Ine, mimaan nadrabapunsi se, amana karapu, amana karasai, sum loi kitorobani da ine.
2: Hey, bema, imagi hangam sita lobi ko se, ima yam hapto ke. Se, lobi ko eba. Mawonga di, lobe, lobe boi mali. Aduga, munna ka yeng laga, lai dana sa kriyemi.
4: Moina yang ni se posida nati ini
2: ha
4: ai itau sida yang iba
2: ai ma
4: ai sisu laibok phaba ma di lain na tambiram di mina yang na pam oi ritna ini ini masih makti ai laibu thak li ini
2: mania nang na tampha ma di ai khoi ni gi pophom se nung ti gi seng do piri do po sei su nang na loi na thang do piriAdubu, aikhoina di nangon da sel amata su pibi de.
4: Pinu, pinu.
2: Aikhoina pira su nang na lau hai ba ya de do. Hey, ngarang di ne, tam phai ba ni kainom hai narab ni ko.
4: Kari hai ne nui ne, sengalaro si hai nari ro. Aiki moong si da hangoi tuko chai kai na hai bro ne.
2: Na te da.
4: Ado, popham se sengdo handa baka de tau nuko ne, ngarang su kai thil gi san na,ไอ้เงี้ยเรื่องลำบากีสันติสิงห์ตัวไอ้เนี่ยโอ้ยนี่สิงห์ก็ปีนี่อ่าอินเนี่ยไอ้เนี่ยนักวิจัยนักตาเงาพัมบัสีทุกข์จับรู้อินเนี่ยนักวิจัยนักตาไอ้บุจังนิ่งตัวอินเนี่ย
2: อะดูกินนัดเตี้ยมีมันเนี่ยนั่งบุดีการีกิทุกข์สันเอกนั่งดีเงาจะบัตันีน่าสาสุยามนาลีมันนั่งกะกะมัดตะเจียนดีไก่เทียนสิได้เลยดีบะมีปุ่งคุดิ่งนะ
3: nangbu mani angau ba mani angau ba hai na kong na ri se ine di ne yang ngai
4: kare de no ine na ngai su kare de no
3: kai thel si da wa khan choi ra ba choi ra bi angau ba angau bi mayam lai da na adu bu nang na ne pung to be to pi se nang di mi gi awa ba su khangi mi ngon da gi pot ni ra ga su cha de nasana thabak sujaraga phanglak pa sel duna pot lai duna adum machai na phi se gai ba se chara su adum taru tana le
4: lai si yam iko ine
3: mania
4: malem si de lai re ba myo khudi ma amatta sakmana duna semna ido anga ho bai khoi su kari duno amade hek ta khena hali
3: mania
4: kai thel si de lai re ba wakhal su oi re ba iko da manari ba hai ba bu angau ba hai ba mi thol sikhaktani ming thola sinani aining a sikai thel sida ning tam na leba phangjeri ba sine
3: mania nangi sang laba na koi na samduna nangi mai thong se kana matna uba phanghandra bani nang bu amuk ta dikak thloi mi a
4: kari no tam pha ge ne ga haine na hai ki du bu
3: o adu bro chelun marup ama phangbada ne nangi khongrau phuri se ama leibi ra si haida na hainari ba
4: Lady in a Sagaibun, a lady.
3: Hi, Carino the hey. Sagaiba Piron, will you on Brenia?
4: I'm all weak with the Sagaiba silly than I. No, in a labor here with Dane. I soon lazy yarnini yarn.
3: I must see the.
5: Hey, Malia Oba! She doesn't allow
3: us. Why, the Pontong?
4: Nay, I tell you, I call it.
3: I'm all behind us. We are a sibu on top and look see he dre. Yes, Carino me no see you bo. What say she can arm than a lady hydra, she bo? As Manama sings in the loy queer in it, or is it? As Nom Tornaba, traffic police, a mugla, is it? What on inkidre? One young umbrella in ever, Maggie say. See, damn to buy dinner.
6: Nitro, a sisibo, possess a sisibo come to get.
3: I won't what's it, yam pay?
6: Eh, a dear quam the yana.
3: Eh, a mutton, a take I know. I need them like talking either now. Ado, ini se, yum zatning laba. Lumai ki po zai sing se, kara lai bi ko ba. Ini ne, kong ne pitoke.
6: Sigi, si, apat pun miam sya.
3: Hai, zai duna otra su, adum yeng ukai doge. Pat pan na ti mi, nung sa si na ni mi.
6: Kaya bu lau dino ba.
3: Slow ju lau roi da bata. O nang na bu lau ge hai ra di ne. Lupa sambi ya kai kata pira mu se. Kauzi dah happy lagi ko.
6: Oh ini, cecah. Lupa cium yang keluar rosie.
3: As aduh di nang sugar ayam mandro. Yang kau dengar hasil rosie.
6: Ya resi ini, si lor rosie. Oh, aduh ini. Ibu ini dek nomta. Amma tu bu han kerbau iba.
3: Kena anu ni, tanpa buran ni.
6: Kui mi.
3: As kui le dah han kiba. Kari lagi lagi.
6: Sum hang bunida. Aduh ini, tanpa dah. Aisy kanyom di sum hining ba?
3: Kariya.
6: Adeta, mai mung si dahai budi sum hengam draba. Ini ana mati hengam tang sum pangbira di yap mai kani dini ya.
3: Ashai runu dahai bungo suap na bani. Nahane, nupa ama wahai ama soiru bagi, mamai dah kupak na thagi batu kangi dana.
6: Yara, aku itu kata orang dini ya. Manu pini kani yang mau dongi. Siya, mati heng pangbira, hai bersuhu, suhu kiam kaki ni.
3: Kaya dana.
6: Bangga di wajah tamne. Nong tholai na khoida ke bunu piyamata
3: yare dai bungo nong thon tampha gi mamang da di nang chu ki bana naklak to thak thak eni e hai su hai bani kari noi bungo nupi angang lai ba noi na mi gi nupi angang da natabo wa khan khali si bo
6: kari no de ne punsi ro ne ke dor ja
3: o noi na punsi rol chanari ngai da ne imung kai am kai na re nati Kena aku menupa mana nangi nupi itu dah.
6: Ini ya, madu di nupi gigi pun si meringi makapun bani kuah.
3: Noi gigi mita kai tel pambi singze thawai usita na yang bani ni adu di. Ibu ngah, nupi kaya nan nongai na tumna himna bama tamda nongalam dai da yahau dana mana masing yon na balak liba nupi singze hing na balan thing nari bani. Ai koi bu ikai kumna bam thok terbarane noi bo.
6: Ini ya, tuan. Hello, madam, laksa lagi. Ayi, cum bahasa kamu tu diuti tau jere ba. Hoi, pani madam. Ayi laksa ni madam.
3: Hai, pos ini lah, orang repo kau nih.
2: 시다 마석시가 눈치이다면 나래 모옹디 핵 이행다나 미터오이다바가 차라다나 농어디네 쪼빠 소이랍니마
1: 이네 뽀디온 벌로이라보
2: 카이노이비에만나 아쑥탱알라이시나 하이마 앙앙시나 가다이도 부르리바
1: 마사카라 사갓바두다 도쿠터다 잉톡루바니
2: 오 라오라오 우룸시다 파마로세 닥터나 케이케이 하이라바
1: 히다 카라 이레이 티에스 카라 수타우람바니네
2: 하이마 낭보 허지부 뽀사이 타키드로 나랑게 하이두 까얌 레이리게바
1: 빵얌 얌바 나테데 이네 나시기 디틱라로이다
2: 파레 파레 아두디네 라우토로 이네 수네 요원바도 여비라게
1: 호 이네 에이 라우토로키게
2: 토이비에 이슈부 나마나 카리카리 비자라 아게네
0: 자가 비스쿠트가
2: 이슈디 클래스가 야탐마바
0: 클래스 2
2: 라이릭네 타와야옹나 타우고 가다 가다 세세 아이기 시데 헤타 타라로세
1: 야라니 코이네
2: 야레 야레
1: 아이마 비나니네 온톡네 가이자레다
2: 하이 가이다 오라게네 남나 투민나 라이리도 보 나티 호지키 누피두나 tung han han na yeng na sa khisi bu a nang ga han sa khang na brai ba
1: khang na ile e khoi ima na bi ni maming na bina ka wi una khi da ba ku ire
2: a mi gi ma sa di ka ya da marai ba kha khra ba no sana na ma sa se pong yo me gi o mi do as kar ma ya si da le pi ba nu pa si mai nu pa wi ma ni ni kar ma ya si da sang chin khre ne
1: ma su ai gu marai ba ki bi ni नुहाई जसन इने आईदी हंदक मपोक सिमगीदी असुमना इपुरोइबगी मतुंग इंदुना सतमिनबदो फंगानी हाइब थाजद्रे
2: हाय मिओइबगी लाइब पुतम बंगमरने कनाना खंगनी नोइसु हायंगवाई सेन पाइरा

0: ในฉันนั่นไม่ได้ดูนี่เฮ้ยสรุปนี่น้องวารีมจะใช่ไงเฮ้ยฉันรู้ให้ปรีเนี่ย
1: เฮ้ย
0: มันชีดเชยฉันนะมันชีด
1: มันชีดรู้นี่พวกเราหนองทัวมีเงินแต่บุษย์เนี่ยเห็นตะกันลีดูบ่จุ่มนะจุ่มหายแล้วชูยาบ่สิเด้อหน่วยสิดีไปพวกเราไม่หนุ่มสิขังวันเดี๋ยว
0: พากีตัววันนี้ได้เนี่ยเนี่ยดูไอ้เนี่ยตั้มพาร์ดหายไปอยู่หายไปว่าพุ่มดูบ่มาหน้ากันยังไงเก็บ
1: ไอ้น่ะหกดวงตัวนั้นยิงรู้ป่ะบุยามเช้าเลยนั่งตั้มพาร์ดนัดแต่บ่มียิงกันขันกันหน่วยพวกเรา
0: ไอ้เนี่ย
1: ตั้มพาร์เซนั่งน่ะขันลีบ่ะดูกุมบ่มีนัดเต้นั่งเนี่ยไอ้คอยปอพมดมารําไหลแต่นะปังจังๆละกันนูนําพานะเนี่ยยามชาวบ่นี่ก็
0: ก็อยู่นี่นี่น่ะไอ้ชิบ
1: ่นังนงบ่ดีเนี่ยจ้อปะช่วยดรบ่นี่บ่งอกะรีกินอนังนะอะชกยามนี่ไกบ่คังดิสิบ่นัตติไกเทนพมนี่บ่นูปี้สิงเชนังกินะมิตุดกะรีไว้นออูเกบ่
0: เนี่ย
1: ตองนูตองนูบ่งออะตัยพลิสคุมนะเนี่ยคาราเลบ่ตะมูอะนังบ่นูพี่ยังงั้งไหลเรดนะหายได้เนี่ย
0: แต่ไอ้เนี่ยตั้มพายฟิล์มสิเย่มึงงั้งเด็ดนะมาเตียงปังบีให้ไปชิบุแกมไก่ระเกียบ
1: โอ้ไก่บะไก่ดับบะไอ้กะเรียมตะคังเดนั่งจบปฏิช่วยดรบันีบุง
0: อ่ะฟะเร่อาดูดีเย่งนะพุทธาเรดนะไอ้เชยเนี่ยนงโทนี่นงทอน
1: ไก่หาตัวนู้นนี
0: ่ไอ้ไก่นั่นนู้นจ้ะมุชิยงเอาไปสิมีกระทวยแต่บุกัสตัวนี่นั่นทัศน์เลยล่ะ
1: ใช่
0: นั่นไม่ทัศน์เลยล่ะ
1: นั่นคนยาวหน่อยปุ๊งอ๋อนั่นคนยาวหนุกอ
0: ๋อไอ้เนี่ย
1: นั่นหน่วยสิดีป่ะ
0: ว่างั้นเนี่ยใครขันทางงามอยู่เพย
1: ์
0: ว่าอันนี้คนนับนิ่งต้องนั่นชิลปุ๊บผมด่าโบดอยู่เลยเพย์ไอ้นี่ยาตัวมีกบตัวกะรีอุ้ยนี่ให้ไปสิเนี่ยชิจูขังอยู่เพย
1: ์ไก่หน่อยปุ๊งอ๋อไก่เทียนสิบุหน่วยกินนับป้านับปุ๊บนั่นทำมันบรันเฮ้ย
0: เนี่ยว่างั้นมันต้องมีกินมาป้านับปุ๊บนั่นงามก็ชอบไปตบไปแล้วกันอันนี้ยี่ปุ่มสิเชอันนี้ใจโถ่ไอ้บล็อกฮะไอ้ใจโถ่ไอ้บล็อก
1: ว่าใจโถ่เนี่ยนั่นเด็กเลยนะที่ใจโถ่หล่อ
0: ว่ะดู
1: นะ
0: ที่เฮ้ยไอ้ผุดไปก่อนไอ้ผุดไปก่อนเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ผุดไปก่อน
1: ใจโถ่เนี
0: ่ย
1: ใจโถ่ยิง
0: ดูนะที่ดูนะที่ประ
1: ชิดไอ้บ้าไอ้ประชิดใจโถ่เนี่ย
0: นุ่งไงประชิด
2: มาม่า
3: ไอ้จ่าถุยบี
2: เคยกินอุปปานิยมด่าฮาร์ดจูชิบะPapa na yun dalak tisa ka gino. Papa na kwe bunung sirang gadra.
3: Papa na masabu nung sida bahong na bro. Isabu, papa na yam na nung sirang gani.
2: Mama, ay na papa hekpan baga. Mama na adung ka pisa ka gino.
3: Che, sa toy biya. Babay wa si hangla no. Lao, mama wari libige.
2: Taning na libi no. Mama.有生贵之害耶
3: 贵之很得地那个天在不得现在那吧妈妈那怕咋怕咋吧一下给皮肉也没来比对你该呢能那松的啊都不能赢你都不该到了给咋退别
2: 妈妈都啊这能把俺们来比些乌吧
3: 可得还能
2: 还能把米把弄得像清客
3: 嘎嘎东不为人你的
2: 妈妈能那喊家熬不多，记着咋？
3: 记着
2: 的。哎，记着不呢？妈那么乖，没上课只都该去呢。
3: 可那那看不孬的，熬不多呢呢，课只呢。
2: 妈妈，那喊家熬不多，阿得来的。哎呀，记着妈妈，妈那是得来是该去呢。
3: 可他的熬不孬的，能给我看那会儿呢？是，锅里是他多。退别，妈妈应了个。
2: 得来再去呢。I am kitchen, but mama, man, she the lies a kaigino.
3: Nang see the high baby, ma. Ying o, do, she the dick and assu lady. Nangi wakalna waitini.
2: Tay, I am, imitang as him, mama.
3: Hey, nami to bang to o. Can assu lady hibernate.
2: Tay, I am way back. Sang as him, mama.
3: Hoi, hoi, hoi, lao, lao, sang as him,
2: mama. Kaigino, and all the sinner see the lies it.งาบดีงางพายให้บนี่ไอ้บุพาบลายอีโอรนี
3: ่ลากที่ให้บนี่นังโบมาดีเนี่ยสีดาไก่ดอกบลากด้วยบ่ามาดีอาตัวปะดาไก่ชุดจัดเลยไก่เที่ยวเดนเนี่ยเลี้ยงเดนอะดมเลยบนี่เสียหนึ่งทีนะตุ้มทารุโก
2: มามานังชุดตุ้มโม
3: มามาดีทับขิดตั้งเลยฉันคิดเสียนี่นังตุ้มทารุนี่เสีย
2: มามางาบดูจังอะดี
3: สังลักไว้ให้บันเองการีกิสังลักตัวโน่เช่วางงางดันนั่นเองอีเอ็นจะนัดตัวมูมามาทับกตัวรุกิโก้มันนี่ดูบุสีตาลังก็จะ